เดี๋ยวเห็นคนที่รอดได้เนี่ยเมื่อกี้ผมไปสั่งอาหารไปแล้วผมเนี่ยไปไกลเองกินแล้วครับเริ่มหิวแล้ว